0: ก็มีการดีวันนี้ EAP แอนาวิตแอนาวไอยานาวไอยานาวไอยานาวไอยานาวไอยานาวไอยานาวว่าเที่ยวชมยี่เป
1: ้รุกมินะงมังคาดูคันเด็กแต่ยังยี่ติดติดตั้งคาจงโคบริเวณโบกุบบวบอันที่จะนูเรดินกิบเล็กอินิจ้าว
0: จื้ออะดูกูนาวันกูนาวันอัมพุนเพื่อ
1: rontok karuk mina bababaan dituna ngarangkul pageuh tigang embung lesot bari ceuri karita teh nyititi teh nyapuh mina beuki kaget tengar tikan ngalampahan nyititi
0: titi aya naon kitu aya naon aya naon aya naon aya naon kitu ieu teh
1: nyititi kalah inghak-inghakan ceuri bingung rek carita teh sok sieun salah pok jeung deui dicuruk mina teu percayaeun tapi timun terbeja, kepeja di bikin magar ke harianun, dan mengaku bukan nafsu mah terus kapur, mau nepungan segala rukminah harita.